MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com

0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ 2. อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ 3. เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น 4. เอาของไม่เป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: ผิวหย่อนคล้อย
3: มาหาหมอซิน
2: แก้มห้อยหน้าบาน
3: มาหาหมอซินสิ
2: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
3: ให้หมอซินดูแลนะคะ
2: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกาเดช
4: Mumford Extra We play all the hits

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.kcclinic.com
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาภากรโดยมีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: นาวาเอกยุทธนาเอี่ยมสะอาดรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตณอาคารอเนกประสงค์ป้องนภารักษาฝั่งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีข้าราชการและทหารกองประจำการเข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างพร้อมเพรียงเพื่อนำไปสำรองใช้ในสถานพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยในยามวิกฤตสะท้อนถึงจิตสำนึกแห่งการให้ความเสียสละและความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์โอกาสนี้รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ร่วมทำความดีเพื่อสังคมพร้อมชื่นชมในความสามัคคีและความพร้อมของกำลังพลสอรฟที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ต่อกันที่ราคาทองคำโลกเช้านี้ไต่ขึ้นต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 0.4% ปิดที่ 4,585 ดอลลาร์ต่อออนหลังทรัมป์ให้ข่าวชะลอการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ออกไปก่อนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานสถานการณ์ราคาทองคำโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแนวโน้มข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อบางส่วนที่กดดันตลาดทองคำมาก่อนหน้านี้โดยราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.4% มาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,585 ดอลลาร์ต่อออนซ์เช้าวันนี้หลังจากปิดตลาดในช่วงก่อนหน้าบวก 0.6% หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขาได้อนุมัติให้มีการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้แล้วแต่ได้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนหลังจากพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย3ชาติร้องขอเวลาเพิ่มเพื่อเจรจาข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนับตั้งแต่ร่วงลงแรงในช่วงแรกๆของสงครามเนื่องจากความกังวลด้านเงินเฟ้อถูกบรรเทาโดยความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อพยุงการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งนี้ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 13% นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นและมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
0: ไม่ได้
2: ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
3: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
2: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ Creative Consult เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: มาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ลงานต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: โดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่521บ้านแหลมจับกลุ่มต่างด้าวชาวกัมพูชา6คนหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ครับ
9: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2ภายใต้การอำนวยการของนาวาเอกวีรเชษฐ์ขยันธรรมหัวหน้าชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2สั่งการให้ร้อยฐานพรานนาวิกโยธินที่521บ้านแหลมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อนทำการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบตรวจพบกลุ่มบุคคลลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบเป็นชาวกัมพูชาจำนวน6รายพร้อมสัมภาระชุดลาดตระเวนร้อยฐานพรานนาวิกโยธินที่525จึงได้ทำการควบคุมตัวมาตรวจสอบณที่ทำการร้อยฐานพรานจากการสอบสวนขั้นต้นพบว่าชาวกัมพูชาทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางแสดงตนโดยได้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดกำปงจามพร้อมระบุว่าฝั่งประเทศกัมพูชาไม่มีงานทำด้วยเศรษฐกิจที่ตกต่ำและทนความอดอยากไม่ไหวจึงได้ตัดสินใจข้ามมายังฝั่งประเทศไทยโดยได้จ่ายค่านายหน้ารายละ 8,000 บาทเพื่อจะเดินทางไปหางานทำในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัวดังกล่าวจากนั้นร้อยฐานพรานนาวิกโยธินที่521ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร.4จันทบุรีรายงาน
2: ต่อกันที่ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: Mflow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ Mflowเพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Mflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผ่าน

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับปลัดกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองเรือยุทธการย้ำให้กำลังพลร่วมมือประสานงานเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันพัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมสูงสุดดูแลรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น150 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,200 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ช่วยลด

0: ปลัดกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองยุทธการย้ำให้กำลังพลร่วมมือประสานงานเป็นนั้นเมืองใจเดียวกันพัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมสูงสุดดูแลรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
1: พลเอกพราพงษ์มละคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมกองเรือยุทธการเพื่อติดตามความพร้อมและปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติโดยมีพลเรือเอกกรวิทย์ชายรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการให้การต้อนรับโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและเรือหลวงนเรศวรซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงพร้อมกล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่ดำเนินภารกิจด้วยความเข้มแข็งและเสียสละขณะเดียวกันเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมีความวิริยะอุตสาหะและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญรวมทั้งร่วมมือประสานงานกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือให้มีความพร้อมสูงสุดในการดูแลรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมั่นคงต่อไปทั้งนี้กองเรือยุทธการถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือประกอบด้วยกำลังเรือทางอากาศยานและกำลังพลมากกว่า 10,000 นายทั้งเรือปฏิบัติการในทะเลและลำน้ำเครื่องบินโจมตีเครื่องบินลาดตระเวนเครื่องบินลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์หลากหลายแบบซึ่งล้วนได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันขณะที่ภารกิจสำคัญของกองเรือยุทธการครอบคลุมทั้งการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลการรักษาผลประโยชน์ของชาติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเลการคุ้มครองและช่วยเหลือเรือประมงตลอดจนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประเทศและประชาชนพรพรมนิรพงษ์รายงาน
0: ต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น150บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,200 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 72,200 บาทขายออกบาทละ 74,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,796 บาท8สตางค์ขายออกบาทละ 71,200 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น150บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ 4. หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ 5. ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: แรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

0: ือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: มาที่ Facebook The Palm
1: Garden หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์ The

0: มาที่ Facebook The Palm Garden
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: dicentangkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

วัสดีวันอังคารนะครับ19พฤษภาคมครับมัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงนี้กับนาวีสัมพันธ์ Connect เจรับหน้าที่ดูแลกันเหมือนเคยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับข่าวต่างๆด้วยอันนี้ก็เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่กลางเดือนเลยมาแล้วนิดนึงเนาะก็เตรียมตัวเดือนหน้าใช่ครับจะเป็นเรื่องของ Pride Month ใช่ไหมแต่ว่าก็เหมือนมาเร็วนะสำหรับปีนี้นะครับจะมีเชียงใหม่ Pride Parade นะครับเป็นขบวนพาเหรดใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เลยในวันที่24พฤษภาคมนะครับจะเริ่มต้นที่พุทธสถานเชียงใหม่จุดสิ้นสุดอยู่ที่ท่าแพนะครับประตูท่าแพนั่นเองท่าแพเกตอ่ะเนาะโดยจะเริ่มขบวนกันตั้งแต่4โมงเย็นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนเลยในงานจะมีขบวนพาเหรดนะครับการแสดงจากเครือข่าย LGBTQ+ ดนตรีสดและดีเจนะครับมีตลาดชุมชนเวทีกับกิจกรรมจากองค์กรภาคประชาชนนะฮะมีหนังกลางแปลงด้วยแล้วก็ศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนะครับหลายๆคนก็บอกว่าปีนี้เนี่ยถูกจับตามองนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นการผลักดันเชิงนโยบายนะครับประเด็นสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่หลายๆคนรอที่จะไปร่วมงานกันอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะฮะสำหรับเชียงใหม่ไพร์มันนะครับแล้วก็เชียงใหม่ไพร์พาเรดสำหรับปีนี้ด้วยนะครับ

เชื่อว่าหลายคนนะครับทานข้าวกันอิ่มแล้วพร้อมจะลุยงานต่อในพักบ่ายกันนะครับยังไงให้มัน forward extra fm 88เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เพลงชั่วโมงหน้ารออยู่นะงานจากเลนี่นะครับกับ Good Guys ครับBorn Again Lisa Doja Cat Logo Ray ดู

0: Dracula นะครับงานจากTame Impala Featuring กับ Jennie ด้วยนะฮะฟังเพลงกันต่อนะครับกับ Manforward X Drive FM 88จ้า
1: Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward X Drive
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Manforward Extra 88

์1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร 053-242-888

ราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Health ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันforward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือเป็นประธานในพิธีทำบุญกุศลเนื่องในวันอาภากร19พฤษภาคมณสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ5พัทยาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกลิงปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์บิดาทหารเรือเนื่องในวันอาภากร19พฤษภาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติกองทัพเรือและประชาชนผู้สื่อข่าวในพื้นที่มีรายงานครับ
8: พลเรือโทบุญร้อยกิติโชติพาณิชย์เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันอาภากร19พฤษภาคม2569ณลานพระนุสวรีพลเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เขาทัพพระยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือตัวแทนจากหน่วยงานราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นประจำทุกปีเนื่องในวันอภากร19พฤษภาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศิษยานุศิษย์และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพลเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยที่มีต่อกองทัพเรือประเทศชาติและประชาชนพันจ่าเอกสัญญาเสนาจ้ำทีมข่าวกองทัพเรือสทห้าพัทยารายงาน
2: มาต่อกันที่อธิบดีกรมการแพทย์ยืนยันยังไม่พบการระบาดโรคอีโบลาในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาตินายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติหลังพบการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: Mflow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ Mflow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Mflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่าอย่างไรครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกาตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits There's been some change

0: www.kimchigin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053-248-248
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับสอนโทษจังหวัดสตูลนำเรือออกช่วยเหลือเรือประมงพื้นบ้านประสบเหตุเครื่องยนต์เสียในทะเลจังหวัดภูเก็ตใกล้แนวชายแดนทางทะเลไทยมาเลเซียท่ามกลางสภาพคลื่นลมแรงได้ยังปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
4: สอนทวนจังหวัดสตูลนำเรือออกช่วยเหลือเรือประมงพื้นบ้านประสบเหตุเครื่องยนต์เสียในทะเลจังหวัดภูเก็ตใกล้แนวชายแดนทางทะเลไทยมาเลเซียท่ามกลางสภาพคลื่นลมแรงได้ยังปลอดภัย
5: พลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้อำนวยการสอนชนภาค3เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ตอนใต้สอนชนภาค3จัดเรือสอนชนหมายเลข2906ออกให้การช่วยเหลือเรือประมงพื้นบ้านชื่อเรือเกล็ดแก้วโดยมีนายมักรุตดีนเหตุหมัดเป็นเจ้าของเรือหลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือเรือประสบเหตุเครื่องยนต์เสียน้ำเข้าเรือทำให้เรือกำลังจะจมบริเวณเกาะสามใหญ่อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งอยู่ใกล้แนวเขตชายแดนทางทะเลไทยมาเลเซียโดยขณะนั้นมีคลื่นลมแรงและเรือกำลังถูกคลื่นลมพัดไปเข้าหาฝั่งเขตหน้าน้ำประเทศมาเลเซียขณะเดียวกันในเบื้องต้นสอนชนจังหวัดสตูลได้แจ้งและประสานกับทางการมาเลเซียให้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดจนสามารถให้การช่วยเหลือเรือประมงลำดังกล่าวได้ก่อนลากเรือกลับเข้าฝั่งบริเวณเทียบท่าเรือตำมะลังอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลต้องการความช่วยเหลือทางทะเลโทร1465แจ้งศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค3อารีรัตน์มุสิริรายงาน
4: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมอกแผงโซลาร์เซลล์ยกระดับมาตรฐานภาคบังคับหนุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปปลอดภัยลดเสี่ยงนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนจำนวนมากเริ่มหันมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภายในบ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้าและใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้ออุปกรณ์รวมถึงการติดตั้งที่ได้มาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ออกมาตรฐานครอบคลุมทั้งระบบได้แก่แผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์แบตเตอรี่สายไฟ PV การออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบให้เป็นมาตรฐานภาคบังคับภายในต้นปี2570พร้อมทั้งเป็นรถแบบสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุปกรณ์ครบวงจรในประเทศขณะเดียวกันจะมีการออกคู่มือการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งระบบออนกริดที่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าระบบออฟกริดที่ใช้แยกเฉพาะหรือระบบไฮบริดที่ผสมทั้ง2ระบบเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณและลักษณะการใช้งานปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการนำเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 ที่ระดับ3 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 ที่ระดับ19 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:57 ที่ระดับ3 เมตร 31 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:25 ที่ระดับ16 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:56 ที่ระดับ3 เมตร 35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:15 ที่ระดับ1 เมตร 3 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่ตามครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
7: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชนกว่า43ล้านคนด้านนรขอเขตอุบลราชธานีตรวจยึดบุหรี่เถื่อนหนีภาษีในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ดาชี
1: นายลวรนแสงสฤทธิ์ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะคณะกรรมการกันกรองเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัดฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวงเงิน 1.75 ล้านบาทเพื่อบรรเทาค่าครองชีพจากภาวะวิกฤตซึ่งเป็นการรวมมาตรการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนและคนละเครื่องพัดกลุ่มทั่วไป30ล้านคนรวมมีผู้รับสิทธิกว่า43ล้านคนแบ่งเป็นผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรับสิทธิทันทีไม่ต้องลงทะเบียนวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระยะเวลาใช้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ส่วนกลุ่มคนทั่วไปคนละครึ่งพัด30ล้านคนรับสิทธิ์60ต่อ40รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนรับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นทางนิรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ระยะเวลาการใช้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาด้านหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีโดยสถานีเรือโขงเจียมตรวจยึดบุหรี่เถื่อนลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
2: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีโดยชุดลาดตระเวนจากสถานีเรือโขงเจียมได้บูรณาการกำลังร่วมกับอำเภอโขงเจียมศิลปากรช่องเม็กและกองกำลังสุรนารีในการเฝ้าตรวจสิ่งของผิดกฎหมายบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านด่านเก่าตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสามารถตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศ38แท่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านพิธีการทางศิลปากรโดยเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดกลับมาที่สถานีเรือโขงเจียมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและแม่น้ำโขงยังคงเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกองทัพเรือโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้บูรณาการการปฏิบัติงานด้านการข่าวการลาดตระเวนและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมพื้นที่ชายแดนและป้องกันการกระทำผิดในทุกรูปแบบและจะยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปพันจ่าเอกวุฒิกุลโกจันทร์ศรีทีมข่าวกองทัพเรือสทร.9อุบลราชธานีรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: ตำรวจสอบสวนกลางออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูสอนพิเศษหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์มักสร้างโปรไฟล์ปลอมอ้างเป็นครูจากสถาบันดังหรือมีประสบการณ์สูงเสนอขายคอร์สเรียนราคาถูกเกินจริงและเร่งรัดให้โอนเงินมัดจำอ้างว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดจึงแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคารก่อนโอนเงินตรวจสอบรีวิวจากผู้เรียนจริงหลายแหล่งสังเกตเพจที่มียอดไลค์มากแต่คอมเมนต์น้อยและหลีกเลี่ยงการโอนเงินก่อนหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล่างด้วยสายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
3: ฮ้ไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่า

0: ญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเซลบอดแคลดฝนตกหนักหลายพื้นที่จังหวัดพังงาระนองระวังน้ำท่วมดินโคลนถล่มด้านอิหร่านส่งข้อเสนอเพื่อยุติสงครามกับสหรัฐฉบับใหม่ให้สหรัฐพิจารณาภายใต้ข้อจำกัดเวลาที่ไม่มากในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
7: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเซลบอดแคลดฝนตกหนักหลายพื้นที่จังหวัดพังงาระนองระวังน้ำท่วมดินโคลนถล่ม
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS 2และ NP ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยพื้นที่จังหวัดระนองเตือนพื้นที่อำเภอกระเปอร์มีฝนสะสมมากกว่า120 มิลลิเมตรและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงามีฝนสะสมมากกว่า150 มิลลิเมตรและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มโดยในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นสูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ ID@1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24 ชั่วโมงอารีรัตน์มุสิริรายงาน
2: ขณะที่อิหร่านส่งข้อเสนอเพื่อยุติสงครามกับสหรัฐฉบับใหม่ให้สหรัฐพิจารณาภายใต้ข้อจำกัดเวลาที่ไม่มากในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันแหล่งข่าวในปากีสถานเปิดเผยว่าอิหร่านเพิ่งจะส่งข้อเสนอพยุติสงครามกับสหรัฐฉบับใหม่มาให้โดยปากีสถานได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางส่งต่อให้สหรัฐได้พิจารณาอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้วเนื่องจากเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีเวลาไม่มากนักในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันส่วนเนื้อหาในข้อเสนอใหม่นั้นไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดแต่แหล่งข่าวปากีสถานให้ความเห็นว่าทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ก็เห็นว่าโอกาสปรับเปลี่ยนมีไม่มากนักเช่นกันทั้งนี้สิ่งที่ขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็คืออิหร่านยังไม่ล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์อย่างสิ้นเชิงและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สหรัฐก็ยืนกรานไม่จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมูลค่ามหาศาลแก่อิหร่านเช่นกันปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดูที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา18:21 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:27 น.โดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา18:53 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:48 น.เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา18:28 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:00 น.จุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:38 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:08 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:38 น.ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้5:51 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล อีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: megahertz มัน forward extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on
1: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
1: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ไปเกคูเซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เกคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอ

0: ซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูมองคล้ำ
0: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
2: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
0: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
3: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค

0: www.hanjagin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับครม.มีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกว่า90ประเทศโดยกลับไปใช้เกณฑ์เดิมสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศรวมถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้านต่อกันที่ผู้นำอินโดนีเซียประกาศเดินหน้าเสริมขีดความสามารถในการป้องกันประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียประกาศถ้อยแถลงขณะเป็นประธานในพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์ทันสมัยชุดใหม่ให้แก่กองทัพอากาศที่ฐานทัพอากาศในกรุงจาการ์ตายุทโธปกรณ์ดังกล่าวรวมถึงเครื่องบินขับไล่ลาฟานจากฝรั่งเศสจำนวน6ลำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดซื้อเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าว42ลำภายใต้ข้อตกลงมูลค่า 8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2.9 แสนล้านบาทที่ลงนามไว้เมื่อปี2565ในสมัยที่ประธานาธิบดีปราโบโวดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้อินโดนีเซียยังได้รับมอบเครื่องบินดัสโซฟอลคอน 8X จำนวน4ลำเครื่องบินลำเลียง Airbus A400M Atlasจำนวน1ลำระบบเรดาร์เทล GM403 GCI ขีปนาวุธมี TRBER และอาวุธนำวิถีอัจฉริยะ AASM Hammer ด้วยทั้งนี้ประธานาธิบดีบราโบโวย้ำว่าประเทศไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากการปกป้องอธิปไตยและดินแดนของตนเองพร้อมระบุว่าเสถียรภาพของชาติจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมด้านการป้องกันประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมัตบันของประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกและนรขอภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียส่งผลทำให้นรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางและคลื่นจัดเป็นครั้งคราวส่วนอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 5-8 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับครม.อนุมัติวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นช่วงประชุมสภาประจำปีผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ได้ชี
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: Greater Carbon 2สีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ครม.อนุมัติวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นช่วงประชุมสภาประจำปีผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวมทั้งอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนพันพรมนิรพงศ์รายงาน
7: ด้านองค์การอนามัยโลกส่งเครื่องเวชภัณฑ์จำนวนมากไปยังดีอาร์คองโกหลังการระบาดของไวรัสอีโบลาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งเครื่องเวชภัณฑ์จำนวนมากไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกหลังเกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดับเกียวที่ยังไม่มียาหรือวัคซีนตัวใดยับยั้งรักษาได้โดย WHO ได้ประกาศให้สถานการณ์ในดีอาร์คองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วและยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าการระบาดครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางเพียงใดปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
9: ผู้คอร์ปอเรชั่นแจ้งเตือนระวังถูกหลอกการชวนรับจ้างเปิดซิมการ์ดขอประชาชนอย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนโดยเด็ดขาดเพราะอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าข่ายผิดกฎหมายได้โดยผู้ว่าจ้างเสี่ยงจำคุกสูงสุด5ปีและปรับ 500,000 บาทส่วนผู้รับจ้างเสี่ยงจำคุกสูงสุด3ปีและปรับ 300,000 บาททางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ครับเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Good thing นะครับงานจากเซตฟิชเชอริ่งกับเคลานี่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้ามีทั้ง Alex Warren Imagine Dragon Sabrina Carpenter Olivia Rodrigo นะครับเรียกว่าฟังเพลงกันแบบยาวๆเยอะๆจุใจกันแบบนี้ที่มัน Forward Extra FM 88กับช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับเจอกันช่วงเย็นฮะวันอังคารที่19พฤษภาคมและคนดีคนเดิมของคุณนะครับเจพัสวัตรพัฒนาเทียนฮะอยู่ด้วยกันจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรช่วยกันเลือกช่วยกันบอกมาได้สำคัญคือลงทะเบียนกันก่อนทาง LINE แอดมันฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงที่อยากฟังข้อความทักทายนะครับจะได้รู้ว่าอ่ะอันนี้เนี่ยส่งมาให้กับ DJ คลื่น88แน่นอนนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันดีกว่านะฮะช้าลงบ้างสบายๆขึ้นนี่คือ Shakira นะครับกับ Underneath Your Clothes ครับ

0: แล้ววันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยกับงานนะฮะโอ้โหอยากจะไปผ่อนคลายกันสักหน่อยนะฮะลองนึกดูนะครับถ้าวันนี้คุณได้ไปแช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับในเวลาที่ไม่จำกัดสลับบ่อร้อนเย็นซาวน่าเกลือหิมาลายันนะครับจะผ่อนคลายแค่ไหนแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดยูกาตะนะครับนั่งจิบในคาเฟ่นะครับแบบสบายๆกันเลยอยากจะไปแล้วใช่ไหมเรามีกิฟต์วอเชอร์นะครับออนเซนที่บุราออนเซนมอบให้นะมูลค่า250บาทนะครับเป็นออนเซนสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะใครที่อยากจะไปผ่อนคลายแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วพิมพ์เลยนะครับ88ครับตัวเลขของเราเว้นวรรคตามด้วยบุราออนเซนส่งมาที่ LINE @ manforward นะครับแต่ย้ำกันอีกทีนึงถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนในครั้งแรกนะครับลงทะเบียนกันก่อนเนาะหลังจากนั้นก็จะร่วมสนุกได้เรื่อยๆตลอดเลยย้ำอีกทีใครอยากจะได้ไปผ่อนคลายกับที่บูราออนเซนนี้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยบูราออนเซนและส่งมาที่ LINE @ manforward จ้า
1: manforward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits There's been some change

0: ังเพลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับเพื่อฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งแต่ใครบอกว่าโอ้ยยังไม่อยากพักฟังเพลินอยู่เลยอ่ะคลิกมาฟังออนไลน์ได้นะครับ live.man/extra.com ตามนี้เลยนะเดี๋ยวมาฟังเกลกันนะครับกับ A B C D A F U และเพลงบทของเจด้วยนะครับ So Easy to Fall in Love งานจาก Olivia Dean ครับแล้วก็มี BTS ด้วยกับ Swim ครับยังอยู่ด้วยกันนะครับกับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัต
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: มาที่ Facebook The Palm Garden
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: The

0: ิกมาที่ Facebook
1: ตระปามกาเดน
2: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
3: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
2: โอ้ my gosh
3: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybyntel.com

0: ได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น. 0 น. 0 วินาที
1: Hit Music hey!

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

กลับเข้าสู่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับกับเจพัสวัตนะฮะในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับแล้วเดี๋ยวกำลังจะเปิดงานใหม่จากโอลิเวียร็อดริโกกันกับ Drop Date นั่นเองที่คุณขอมานี่ก็เป็นการกลับมาของเธอนะครับสำหรับในอัลบั้มล่าสุดในชื่อ You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love ชื่อมันจะยาวไปไหนเนี่ยจะวางจำหน่ายกันนะครับ12มิถุนายนนี้ในเดือนหน้านะครับเธอก็บอกว่าอัลบั้มชุดนี้นะครับคอนเซปต์ของเธอก็คือเขียนมุมมองความรักแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในครั้งแรกๆเลยทีเดียวแล้วก็นอกจาก Drop Date ที่ได้ฟังกันแล้วนะฮะเคยขึ้นถึงอันดับ1บิลบอร์ดไปแล้วเนาะยังมีอีก1เพลงที่เขาบอกว่าเธอได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์อย่าง Sex and the City นะครับแต่งออกมาด้วยโอ้ยรอฟังเลยนะครับยังไม่พอฮะยังประกาศทัวร์คอนเสิร์ตของเธอด้วยที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปนะครับเรียกว่ากลับมาแบบเต็มสูบมากๆกับโอลิเวียร็อดริโกนะครับเพราะฉะนั้นเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันอีกทีละกันและนี่คือ Drop Date กับโอลิเวียร็อดริโกครับ

0: เดี๋ยวส่งคุณฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ายังฟังเพลงกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงอยู่กับเจภัสวัตนะครับมีเพลงนี้ A Coldplay นะครับจาก The Kid Laroi รอกันอยู่ด้วยซัมเบอร์นะครับกับ Homebreaker นะครับแล้วก็ Lisa มีคนขอมาเยอะเลยนะครับ Bad Angel ครับ Anima แล้วก็ Lisa นะครับมันพวกเอ็กซ์ตร้า FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: การต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:31 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี4รุ่นระดับปริญญาโท8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุนเซอร์จากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮมายเออร์ไลนิต2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวิจัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาโครงการ Tigers X เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Let You Love Me งานจาก Rita Ora นะครับแหมดูเหมือนเธอคนนี้ดูจะเงียบๆไปไม่ค่อยเปรี้ยงปร้างเหมือนสมัยที่แบบว่ามีเพลงดังๆออกมามากมายนะฮะแต่เธอก็ไปเอาดีด้านเรื่องของการแสดงเพิ่มเติมงานแฟชั่นด้วยนะครับเห็นบอกว่าปีนี้จะปล่อยอัลบั้มใหม่นะครับแล้วก็จะขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีต่างๆด้วยรวมถึงใครคิดถึงเธอก็สามารถจะติดตามดูภาพยนตร์ใน Disney Plus ได้นะครับ Descendants The Rise of Red นั่นเองอ่ะก็ยังไม่หายไปไหนแต่จะเบาๆลง คือเดี๋ยวนี้ศิลปินใหม่ๆมันก็มาแรงมากๆอ่ะเนาะงานนี้ดีกว่านะครับไปกันต่อครับนี่คือ Homebreaker กับ Somber ที่คุณอยากฟังครับ

0: Ophelia.
1: ปิดท้ายช่วงเวลาของเจด้วย Taylor Swift กับ The Fate of Ophelia นะครับแต่ว่ายังไม่ปิดกับเพลงที่คุณขอกันมาแล้วก็เพลงดีๆที่มัน Forward Extra FM 88ด้วยนะครับฟังกันยาวๆเลยเดี๋ยวมี Too Sweet จาก Hozier รออยู่นะครับใครรอ Ariana Grande ใครรอโอ้ยอีกหลายเพลงเลยอะบอกกันไม่หมดจริงนะอ้อรวมถึง Lisa กับ Bad Angel ด้วยนะครับติดตามฟังกันได้ครับกับมัน Forward Extra FM 88พรุ่งนี้จะกลับมาใหม่เวลาเดิมนะ
2: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศยุติรับจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่แบบ Walk-in ตั้งแต่1กรกฎาคม69เป็นต้นไปพร้อมใช้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ DBD Biz Regis อย่างเต็มรูปแบบสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: Greater Carbon 2 สีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในปี2568มีคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลรวม 348,690 คำขอแบ่งเป็นตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 85,083 คำขอเปลี่ยนแปลง 236,686 คำขอเสร็จการชำระบัญชี 26,921 คำขอโดยกรมพยายามให้บริการผ่านระบบออนไลน์ในช่วง7เดือนที่ผ่านมาเพื่อความสะดวกความรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขณะที่สถิติผู้ใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์หรือ DBD Biz Regis เดือนเมษายน2569สูงถึง 89.05% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีต่อระบบจดทะเบียนดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมจะยุติการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในรูปแบบ Walk-in ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: Man Forward Extra.

music.

0: Line at แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไอแอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว
2: น้ำ

0: การต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับการรถไฟแห่งประเทศไทยลุยตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมเดินรถและพนักงานขับรถไฟทั่วประเทศภายในเวลา15วันหวังคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยขณะที่รัฐบาลยังไม่ถอยซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026หลังต้องใช้งบกว่า 1,700 ล้านบาทรอประเมินความคุ้มค่าต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยก่อนตัดสินใจเร็วๆนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด

0: ครับ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดาชี
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีคำสั่งด่วนตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลางและพนักงานควบคุมรถโดยขอความร่วมมือจากปปส.ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือทำการตรวจโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ทำการตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟพนักงานสถานีกั้นถนนรวม120คนนอกจากนี้จะมีการลงตรวจปัสสาวะพนักงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายในเวลา15วันนับจากนี้โดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟทั้ง951คนที่จะต้องตรวจปัสสาวะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อกันที่รัฐบาลยังไม่ถอยซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026หลังต้องใช้งบกว่า 1,700 ล้านบาทรอประเมินความคุ้มค่าต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยก่อนตัดสินใจเร็วๆนี้นายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมยุติแนวคิดเสือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026ว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ถอยจากแนวทางดังกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับสำนักงานกสทช.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดสู่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทางนี้จากการหารือเบื้องต้นพบว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงถึง 1,300 ล้านบาทรวมภาษีและค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆอีกประมาณ400ล้านบาททำให้รัฐบาลอาจต้องใช้งบรวมกว่า 1,700 ล้านบาทจึงมีเสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วนตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณดังกล่าวว่าสามารถสร้างความยั่งยืนให้วงการฟุตบอลไทยมากน้อยเพียงใดหรือควรนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนและฟุตบอลภายในประเทศมากกว่านายพลดอนยังยกตัวอย่างโครงการ Prime Minister Cupการสนับสนุนฟุตบอลไทยที3ที่ใช้งบประมาณต่อปีเพียง200ถึง300ล้านบาทแต่สามารถสร้างโอกาสและพัฒนาเยาวชนในระดับภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขณะนี้กรมประชาสัมพันธ์และกสทช.ยังอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้มีระยะเวลาถ่ายทอดสดประมาณ1เดือนและเวลาการแข่งขันแตกต่างจากประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกลงมติปฏิเสธเชิญไต้หวันร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่าประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกมีมติปฏิเสธการเชิญไต้หวันร่วมการประชุมประจำปีที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจีนและปากีสถานประกาศคัดค้านการเข้าร่วมของไต้หวันโดยจีนย้ำว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนขณะที่ประเทศปาเลาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคโอเชียเนียทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นผู้สนับสนุนไต้หวันร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการระบุว่าการกีดกันไต้หวันออกจากเวทีสาธารณสุขโลกอาจส่งผลกระทบต่อการเฝ้าระวังโรคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศทั้งนี้ไต้หวันเคยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกในฐานะผู้สังเกตการระหว่างปี2552ถึง2559ก่อนที่จีนจะเริ่มขัดขวางการเข้าร่วมของไต้หวันหลังนางไฉเอิงเหวินอดีตประธานาธิบดีไต้หวันเมื่อปี2560มีจุดยืนไม่ยอมรับหลักการจีนเดียวและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

างกุล Development Groupยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 20:00 น.โทร 053-248-248 กด 5แล้วมาป้ากันนะเจ้า

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: หาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ด

0: ลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
1: มาเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์

0: จ่ายต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะร้านตรงข้ามลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
2: ้เฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
1: อุ้ยไม่เจ๊งหรอก
2: เฮียบรรจง
1: คิด
3: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
1: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
3: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์
4: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอ็นกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.man/extra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล้างด้วยสายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: ไม่รู้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมันติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์@ mun2010หรือโทร

0: ร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริ

0: ๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Ford Extra. Music non-stop.

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com No filler Just killer hits Mum Ford Extra Music non-stop

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยัง

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra Music non-stop

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ือกแบบบ้านและร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม
5: ่ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: ลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @Win Clinic
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะ

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: and we'll be right back with more hits.
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: คลิกมาที่ Facebook The Palm
1: Garden ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับลบขวาลบซ้ายทีฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ใครยิงไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็กพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการ

การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com listen to Mun Forward Extra everywhere you are FM 88 online munforward.com no filler just killer hits Mun Forward Extra music non-stop